0: खनाई तो नहीं रंग सकती ताकू बुखू मलाई के बाग माँ कोक दुख शक पैसा फायदी करोगी नहीं ना शाबु तुम हेलो हेलो दीपोर का हम बुखू शाबुंग खा बोरो कठाल दुगराई नहीं शॉर्ट नमाला ना दोसा दी
1: บุกงนี่กานขนาดไหนตัวอ่ะนี่จะมึงเนาะอู้ดอสาดีอ่ะก็ฮอร์โมนอ่ะก็นี่จะมันออกกันตัวตรงกูพ่อตัวตรงนูนายทุกนานี่นางไหนมันค่ะแกเนี่ยมันใช้ไหนมาบอกแค่ขนาดไหนมาอย่าบุกอ่ะอันที่นี่นอนขนาดไหนมานั่งเนี่ยอาจจะขายนั่งซื้อฮอร์มาตาตัวตรงอาบูนายทุกนานี่นางไหนอังบูจะดีไหมอยากจะบุกอ่ะใช่ดิฮารุงเลยฮัสิขอนี่จะมาแค่ตัวตรงซะอาบูบูนายทุกนานี่นางไหน
0: ดอกอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไ Hello. Hello.
2: Oh,
0: Kak, aku nak kau ni ke saya tunggu. Ii, cadi. Wah, itu kamu
2: nolak
0: ni. Hello. Ii, cadi, kenai tunggu.
2: Hello.
0: Hello. Hello.
2: Kenai ada buku.
0: Kenai tunggu. Hello.
2: Hello.
0: Hello, kenai tunggu ang. Hello.
2: Mokol bay no no no boy ni mana agan te mokol bay no na no boy mana agan no di mana kita tadi
0: do do akun belai na hambai kerung mani pakai belai na hambai aw rang sak ni takuk bukuk ceng kok duku kerungi na halai kau bunis sekang buka bang mau resap mung ceng ya sak sak narok ni pakai kau buk hornai rok ni pakai ojarau o resap mung